ไปกะอกูไปยังไปฮู้เลยกะฮู้รถทะละอองกูไปสิหาอุนันฮีนอละอันไปเอฟเอ็มไปยี่เป็นกะหลอก

0: กะมุจุวานาลังลาโบลาวานลำบอตุก
1: องดาเป
0: อินูนันติปาโลชัน